วันนี้ก็สิงทลีบัมดอนเอไออีบ้านาอีหลังคัดก็สัมปังอับและนี่ก็สิงอับรัมเอวนั่นตาอีโจโจยองและเด็กก็สิงอับพีอาร์เจก็งับจงอีอมเด็กก็สิงอับจงกิงอับโอเคอีนี่ก็สิงทลีพีอาร์เจคลัมดอนกิงอับเดย์มังอาอีบ้านาอันพอเยอรมันไอเบียงนั่นตาอีคงดีสุสกี้ thank you สักเอาไว้บันเด็กก็ฮันนี่คุ้มบัดอีสุดงับงาอีคงดีสุสกี้ลาจันเดย์ปาร์ตเดย์บ้าคงแม่Saya sihir mu, dekat senduk tarai. Well, I think I've scrolled and read all of your messages, so I've given you the clue. What do we call a B-I-G-B-E-E-H-I-V-E? Anika big beehive without the bees. Aniki kot kumnu ika xing K-S-E-N K-E-N-A-P bahe lani B-I-H-E-H klemdon kingap. So, what do we call a big beehive without the bees, then you get sinking up by here, clammed on king up. I think I've given you enough clues. Try to figure out and try to find the answers, spell them out, read them nicely, and you'll find out what's happening with a big beehive without the bees, then you get sinking up by here, clammed on king up. Wow, sakana! Can you get your right to your bar? Anyway, nga thang ini apsi ba waro pri gi se perwai i wi ko por pan tri mentang ini anu de gi jwai ji ba kit ko por siam bliang kam su chet kan dia ga jwai pertash nong

0: ละดับระดับคาทรัสเนมกรตาฮาลินิชวากชิตรกุริซาวอาราจาราฟมริวละเดกปอร์มันกัมยากปอร
1: ์ฮาวิตกะเดย์กะอิเล็กชันคอมมิชันกะอินเดียกันเพลียยากะเป็นตาบลาจงกะสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันกีบูทเลเวลออฟิเซอร์กินวันจิงโออิกิยังจงพีนาดูกะไลฟ์โฮตริกอุจเลียวฮาดูกะอัพคันไดตริกอุไนตงอาราจาราฟมริวเป็นเครียอิกิกอดกิสลาบะดันกัม
0: บอดักฮิกอัลมานาคดราฟอิเล็กโทรลโรลกันมีฮักสันตริกอุไนลาร์อาราจาราฟมริวละดาบิดอนกัมบันปินเบกยากิจิงบักลานิจิงอุจอร์เอเอพียอเอกปอร์นาโดกสันตริกอุไนลาร์ฮาโดกซาวตริกอุไนลอร์อาราจาราฟมริวบันเลเอกตา
1: เป็นที่คณะบักกระเตงจงพีกับเบชิสปานักชิสปาฮาชัวบันปินมียากับฟิแนลอิเล็กโทรลโรลฮักฮิญโยตริกอุริซาวพี่เป็นรุ่งกระเตงฮักเซียนกับนิงกงกสุกพี่ดอนกัมตั้งกับจิงปินชิชายากับจักษะกับคาร์ตาปัดกับดอร์พาสปอร์ตไซส์
0: เป็นเรื่องการมีก็หกสัญชาติไปบ้างฮูนฮูนนับรอยรับกินน้องทับบูดอีเวกนายสันนอตบัมดันกัมซิลดาวน์โหลดยากับ Voter Helpline App และนี่ Let หาก voters.eci.gov.in
1: พิลารูบันเป็ดนักซีโอเมกลายา .nic.in ลงอีน้องทับบูดนำมาร์กสุรจงพีกับกองสัน
2: ลาวลัมชพีดาวชีฟอิเล็กโทรัลออฟฟิเซอร์เมกลายา